0: ถ้าด้วยก็ได้สิลุยเนาะว่าเครื่องเงินหน่วยเดี๋ยวไรนะ
1: โอ้ยตาคุณบ้าอันท้องเงินหน่วยเครื่องเงินสิดี
0: ไ
1: อ้กินนุ่มปิ้งอาทิตย์นั่นจะไหลบะฟู้ดโปรเซสซิ่งกิทบักโตข้าราชการขันอาบะให้ดานะเบียงตะกี้ล้วนอ่ะมันเล่ารูปันเอง
0: โอ้
1: ไหลบะยามน่ะพารีบะว่าฟังดีไอ้เนี่ยเล่ารูปันล้วนอ่ะดูกินเนี่ยลูปันลักมารีพาวบะกี้อินเทอร์เรสโต 2% per annum กับเมนะพุทโธปิดเอาเ
0: ลยเฮ้ยมาคำตรงนั้นดูเดียว
1: Ministry of MSME กิเรมพารีบะโปรแกรมอสิกิมาขาดาม
0: ันิดคอนสเตนโนเดลเอเจนซี่โอยบะ Directorate of Trade Commercial Industries Government of Manipur ในอิมพลิเมนต์ตัวบะ Interest Subvention Scheme สิกิมาขาดาอุดยม Registration ตัวระบะนุปีนจะไล่บะ MSME ชิงดาพารีบะขุดงจ้าบะซีฮาวจิฮาวจิปีวี
1: งั้นสิมักมานักนักปฏิยาสิอามาดจับปิดนะอากุปปมารอลขังตัวปิโ
0: อ Scheme สิกิการเนวโลบิโอ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो ताबी को
1: हेलो
0: मणिपुर
1: मेरा
0: के थारम ने फोन तो बिरा गिबा मिंगले फम हाबियो
1: याम तप न जी टाइम मेरा मिंग खुदें जे
0: तारा ब्रा
1: ताय ताय
0: मिंगले फम हाना मुक्ता है बियो
1: थोबाल क्या हम देगी किंगो जम शांति
0: थोबाल क्याम देगी तिंगु जम सांति सांति नंगसे गुड इवनिंग मणिपुर की थोरम दा फोन तो बिरक पा करी फिल्म की करी इसे ही ताबी का दोइनो
1: निंगथा फिल्म की ठोकियों की थोड़ी बीन तो बदो दिन से दो ताज़ा ही
0: निंगथा फिल्म की
1: ठोकियों की थोड़ी बीन तो
0: ทุกซ้อมกี่ถอยบินะเต้าบักก็ซิงเกิลก็น่าอบีบนมเต้าให้บิโร
1: ก็สนิทรักกันบนนี้ก็อ่อยประมาณ
0: ฟิล์มสิมักดีคันบิดอะไรไปเสียสิมักดีงั้นสิกิดีท้าว่าคุณดงจารุยเดี๋ยวเลยตัวเปิ้ลฟิล์มอามาคันบิโร
1: เบย์ต้นมังเกรกี้เลยนะท้าบิโรเนี่ยด้วยกัน
0: บอยต้นมังเกรวันต้นมันเกิดฟิล์มกี่ครั้งไปใช้วิดีโอเนาะ
1: กันอีกนกนู่นมีนกตัวอักตัวประกันอะไรต่าง
0: ๆงักกี่ปีกันนี่ใช้สิมักซื้อท่าบังงามจะรวยด้วยอะตัววันต้นฟิล์มเดฟิล์มมาสิเด็กีอะตัวไปใช้ชุดเล็กกว่าอะมาขันบีรักไปยาบ
1: ะอะตัวด้วยท่าบีรักด้วยกัน
0: นะอะมุตเตกันไหนบีรัก
1: อีมาหน้าตัวบุต
0: รอีมาหน้าตัวบะ
1: จังดมนะพมไลตระวะกันไ
0: หมโอ้ยโอ้ยจังดมนะพมไลตระวะต้องวิเศษด้วยชูเรียนกี่คอนเจลด้ารันจิตนิ่งทุกจานะเสียงบ้าจิตเดนกุมารนาเรียมนะแสดงวิเศษสิโอ้ยด้วยนี่สันติสิบุสิกัยตอบิรามิโน Good evening มันนี่พูดกี่ฟอนเซ่ฟอนคังบราเนี่ยไงบิรามิโรยำดูไงสิกว่าสันติเนี่ยกอลตัวบีรักตัวนี้ใช่ฟ้าบอสพัสอาบามาสุขันบีรักเลยใช่สิกอลตั้มจะรักยี่ตาบีนิ่งเบสซิงแฮปปี้ด้วยร้อง
1: อามันนี่จะจบกี่บา
0: ทยานี่แฮปปี้ร้อง
1: เอาคุยจะได้ประจันอินเนฟกจำนะเด็กีจิงเลมบาเด็กีอากาศมอนามอนิกาพุทธาสิ่งไอ้ตามีน่าจะรัก
0: เฮ้ยมารูปสิ่งไอ้สิกาIsay si nungay na taminare si radio po nungay na tabiriba mayampum na maka. Isay si nungay na taminare si isay kadol tamzari.
1: Thank you, Mera.
0: Thank you.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग মণিপুরনি।
1: মে মা আমতে থাকে তরি আউমন্দনা কো
0: হয় হয়
1: কেন কে আনি
0: আউমন্দনা হাই গদ বোয়াগ লই কাও গিব মালে
1: হ্যাঁ
0: হরা আউমন্দনা হাই গদ বোয়াগ লই না কাও গিব মালে বা
1: কাও জে কাও সুপ ফোন আনি নি বক অলি জে
0: হয় হয় আম টং নিং সিং মিনা সে কাই ফোন তো বিরা লিবা কাই লিলাম দাগি নো মিং লি ফোন টং হাই বিরো ไอ้วิชาเฮกตัวละปะกะมาปาตานะเฮกอันมะริมังอะไรที่โอเลบกว่าเฮ้ยๆอันนี้ทางด้านนั้นมีนะเนี่ยสกัมปะเตมคละกันเนี่ยอังตะดิไตตอเกตตัวละปะเลยแล้วพอดูเครบะดูกะดูโทละคละกันทาเกตเจรี่ค่อยคิดสลายพวกพะบะนี่กว่าอนุบมรุอมะอนุบลิสเนอร์มาสักครั้งไม่ครั้งนึงไปกี้ตันซาตัวงะสิกิกูดอีวนิ่งมณีปุรกิไลฟ์ออนอินโปรแกรมกิตังกะกะสิดะละหอระกิกะริฟังกิกะริเซตาบิดอยนอ
1: ก็แม่มหารามมันได้ใช่เจ้าอันอะไรอันไหนไปตาจะเลยค่อยๆแกมาฟิล์มมวยด้วยเนาะแกอยากไปดูจริงๆเลยก็แม่ตามเลยกันมาแต่ว่าแม่ฟิล์มมาให้จ้าแกคุณบีเรย์ที่ลงที่คุณมาจ้าอันนี้สกมาลากระชับป่ะคุณบีเรย์ให้ดอกอันนี้ตาจ้าแกค่อยๆตาบินิ่งบ่มารู้มาปังแฮปปี้กันได้เลยบรอ
0: ตาบินิ่งมันจะอีกครั้งฮัฟเล็กง่ายแต่ยังคุยดังเนี่ยอวังคุณต้องได้ยินมันในการที่บิเจนตีจะมีน้าวอันนี้ชนะยังมาอันนี้ก็อีกนะอีเจตอนอันนี้ชื่อไงนะดูไม่จริงก็แล้วแต่ดูก็คุณมาคัดตามนี่อะไรกันทักทายนี่ก็เนี่ยก็ต้องเลยมาตอน
1: ขัน
0: แบบฮัปปี้ได้อีบ้างมารูปสิงสิกาเรดิโอกีเรดิโอบุนงายนะตาบีริบ้างแม่ปุ่นน้ำมักกะเซซีตามินาเรสิกว่าเซคุดอลตามเจริกทักเกจเจริกอมบีได้ฟิล์มกีกัมลาอามาดีคุณจอยกุมารอันนี้กับปุ่นบักคอนเจลดาคอนเซเวอร์อีบุสองนะเซริงบ้างอามาดีไอบ้างเซียมนะเซริงบ้างเซซีคุดอลตามเจริเรดิโอบุนงายนะตาบีริบ้างแม่ปุ่นน่ะตามินาเซ

ดีเลยจ้างนี่มาปาเรื่องอีเมลเล็ตเลียนี่ไม่ทราบพร้อมจะประมาณเดือนไอ้ยิ่งแสงเกินไม่ทราบพร้อมเลยนิ่งแล้วมาชุดนั่งกับมุกตะไกรกว่าจะยิงเลยไม่ทราบพร้อมจะประมาณ